ได้สหปุ่นไป6พายาสรอนพระเดชสงโกจอฟิลิปปินยับซึ่งไว60คนได้เอาปล่อยออกมาบ่ได้กวยฟังคณะเขาสามัยเข้มถีเดินหาโลกซอกอกคำหลาแรงอินานซึ่งไว้จังไว้ขุยห้องพร้อมโจคำใช้สอนสืบทำเพียนใช้ความจีเนยใหญ่นักอันซีจินเพียนจงสูจีติดต่อชิงเยียนเสียนสร้างจื้อสือในซานซีปอเกิดจองการว่าสือเตียกนั้นติดต่อการเหตุสังสวัสดีการเหตุฟังจิงโพสเพื่อไปคำลาตั้งเส้นเคยการแจกวายเทมคำตองการสั่งสอนทำเพียนปกตังและกระเด็ดตามตังตองราชการเฮ็ดได้ตกดีปินดีตามจอบแมนการสั่งเตียงตีตามเสียงภาษาปัญหาการจำเรื่องฟุ้งนี้ด้านหาโลกสอกคำกังไหนเซิงไว้สู้จีในอีนันเส้นพระเดชทรงโกและลายเจ้าเล่ากายเสียงกวางเตียมเปียงเส้นในพระเดชเยนานในปีพมุโตกันปอกขี่หกอยู่อย่างมันเสียห้องพำพำกันตุนอยู่เส้นหาดีเคยการหอยไหลต่อกันก่อป้องกันเหตุสังวางเงินผู้เป็นยินันเซิงเว่ยซูจีลีมิงยินผู้เป็นไล่เจ้าเซิงเว่ยซูจีย่างโกเฮยผู้เป็นเล่ากายเซิงเว่ยซูจีเขาว่าหลิงผู้เป็นเซียงกวางเซิงเว่ยซูจีเฉินจิงยงผู้เป็นเตียนเปียงเซิงเว่ยซูจีในพระเตียเยนานอยู่ในพรมโซหันปากกำหน้าตามหอมสอนเมื่อโดนซบตั้งกาลี่ไปขอบเดียนบ่อฮันตัวละของโคไต่เทมไรมาวันหนึ่งมีรถตัวละของโคขอขอบเดียนปอโคทีลงปุ่นปั่นกันปอกพอถึงปั่นปลายเปียสิบสีกันปอกการขอขอบเดียนแต่ขอเห็ดไปตามดีสวัสดีเมื่อโดนเส้นจีของจงชินปุ้งเผยเรื่องการเคล็ดจ้าเมาเห็ดเถินในปีสองปั่นปลายสหกตัวตั้งเส้นป้องมีดีจางเมาเห็ดเถินนักแห่งและเปิลหกตีมีบานเมืองเคล็ดจ้าฐานกลาง49ตีบานเมืองเคล็ดจ้าฐานเต็ม74ตีเดินหาโลกสะกอกคำตั้งรถดีและเป่งตั้งอยู่หลีปองถึงเมืองเลี่ยมปอดเสินค้างปองถึงเมืองเลี่ยมคุณแม่เถินรถได้ตายเตี้ยวเอ็นนี่ช่างแย่นเสียนซีมองเสียนก็มีมอบนีตันบอมีตั้งรถดีและเป่งนั้นการก่อหมายว่าเจียงปีสัมปันปลายสหัสโตนำสั่งการเงินการเวียกซักการเปียงคาเฟ่ที่ผู้เออแถมในละปีไกด์เวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้49ปุ่นปลายเปียดปีนี้เดือนหนึ่งถึงเดือนสามสมาวไข่กวนปองสาเจียดคาเฟ่ที่ผู้เอาไข่ออกต่างพระเตศไปโกยันปลายได้ออกไปไข่ถึงพระเตศเตอร์โกพระเตศโรสฟงปิ้นพระเตศและบัตรเมือง19ตีโกแดงเขาสารลูกในโกจะเนืองยันจิวได้ฮูไปอ้อนสีเดินต่างพระเตศปองเหตุการณ์กาขายแห่งเตียนหอดถึง2เหมือนสีปั้น3หอดปลายเจ็ดโกดเชียนว่าสือแถมมาเลยปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้สหปุ่นปลายหกโกแดงเขาสารได้ฮูข้างแทงเย็นมัวเดียไปเขาปืนไฟเซนเซลเซตขาวต่างก้นปล่อยขืนจะเข้าวัดนี่เดินหาโลก30คำเขายุ่นบินบินไปถึงเวียงเปิดจินคู่จอมเมนผู้เป็นผู้ปากกำด้วยไว้และโลปัวในจงกงจงยางเดินหาโลกเศร้าเก่าคำปงเผฮับเอาสี่จินเพียนผู้เป็นจงกงจงยางจงสูจีจูสิพัดเตียดอังเจิงทงลวนผู้เป็นเรินเกิดตั้งจงยางจงสูจีขึ้นเป็นจุสิพัดเตียดเล่าจากอยู่เดินหกหลอกสองคำถึงหกคำมาสู่ถามพระเดชจงโกเดินหาหลอกสอบแปดคำกลางคืนพายาสรอนพระเดชจงโกอันโสพระเดชฟิลิปปินยับซึ่งไว้64ก้นดาวปล่อยออกมาเดินหาหลอกสามชีวิตคำนำคำเสินอันปิ้นบาดเมืองไปหุ่นเนอช่างปางในพระเดชมารปอเกิดจองการมาแกะแตกว่าได้ป้าเหือก้นตายเสียและเจ็บสางหลายก้นเหย่าเฮิร์นภัยเมืองหลายตีเฮิร์นหลายลังเชสลุลูนักแห้งอันสกัมเพียกนี่เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำผีเสียงปองนี้เพียข่าวสารใหม่ก็ถึงตีนี้

ทำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิงพิงสีจิงพิงจงสุจี2082

0: ภาษีตัวเรื่องเก่าหล่อสะแปดคำอยู่ที่พร้อมปรึกษาเขาการกึดป้องภาษาทรงยางหันเพื่อออกกำปักเสียออกการภาษานี้ที่สับกับฝ่ายหน้าหนาฝ่ายหน้าหนาก็มีการภาษาที่ใดต่างพิ้นการเหตุอันตั้งไว้ก่อนอ้อนเสริมฟุตทอกถามโครงการที่สับกับนั่นก็ป้องกับกันตั้งกะลาบาดเมืองปิ้นเช่นเดียวกันมาเฮ็ดดีการภาษาทติดมิงไว้เหียนเฮ็ดใดกี่สิบปีมาอยู่ฝ่ายใบการกึดป้องภาษาก็เพ่ไข่ออกสองใจที่ใดคักหมันเฮ็ดดีหือซุปเห็นเหม็นดีไปพาติฮิตเปิงก่อป้องกับกันฝ่ายไปการภาษาตีบาดเมืองหันและหงการดีไดเทียมเคียงแห่งมาบ่าเดียวมีขอการล่วงไล่พินเป่าซังจังป่อเกิดก่อยอนเปอบ่มีกองป้องก่อยอนเปอกองป้องบ่ได้ตุกตีขอการนี้แดนเตียงดีไดไก่จิอามาขำกองป้องและปิญญาจุซองได้ตุกตีไปพบจอด
1: ตีกองโทไห้กูกองครับโยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับโยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไฟฟังเส้นครับไตสาเสิร์นโมนบอน
2: ตีก้องโถไห้กู้กองครับโยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับโยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไฟฟังเส้นครับไตสาเสิร์นโมนบอน
0: เมนฮักผู้ฟังต่างหลายเศร้าสดีอยู่ดีกินบ้านผู้ขาพินก้องเจนเวลาเมื่อเผียวกำคับกำโซบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวนวนต่วนเส้นนั้นเผียวหือตั้งไรฟังในกำคับคับว่านางเบาไข่ปองมาหิ้งไฟเบาไข่ปองมาตากเมยนางไข่อยู่ของยินอันมีคงเถียวยำหอนก็กัดยำเน้าก็อุ่นนางเบาไข่ปองมาจุ้งควายและเบาไข่ปองมาเฮ็ดไทยเฮ็ดหน่านางไข่อยู่ในเมืองหลวงไปเมาเสียงซีอยู่สุขสบายไปอยู่ในเมืองหลวงขออยู่เฮากินสุขสบายใจนั่นบ่เดี๋ยวก้อยฟังกำครับลืมไห้ลืมหน่า

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจเมื่ออามิวปัดฟันตันเห็นเดียวอยู่เขาตั้งเมื่อหุ่มตึกจานฝึกเห็นหูตามชีจินเห็น
1: เมื่อสังเห็นไป13ปีดัง12ได้23วันชีจินเพียนจงสู้จีอยู่ในหุ่ยหลงด้านใดด้านการเดิมมันสอนจงจังลงชนกงจู้หุ่ยจีได้ด้านคำชี้ว่าก้นอ้อนหัวกันปุ๋ดเชียงเด็กเจิ่นกูคักดอมีดองหูตั้งหันฝ่ายการไทยดะหูถึงด้าการไทยดะอาแม่ก้นดะดองจำทั้งจำเด้อมันสอนจะได้ทั้งว่าอ่ำหูดอโจจ้ากับฝึกหินหันดำกับตั้งจังดองหูตั้งหัน

ไอ้คูกลัวสปรนาสมลักคงจะพังคุมิงก็พอพังไอ้เสกันยินนันมงตัวจีลูกของลุงไอ้จะคูมาตรงบุคคำไรลำสมสิจันดันไอ้เสกันตาลีวันเลี้ยงลำก่อนนาผู้เพียววันเลี้ยงลำตัวท่าลักษณะลำพอตอนไอ้เสกันซีช่องปั้นหนามาตรงมงตัวนี้นังตัวชื่อมงานหลังมงให้ผ่านหลับโคคำปวยกลัวไอ้เสกันเลี้ยงหัวกุมชูกลัวสปรนลำท่านสัตว์ลำมาลีก่อนมาด้วยมโนยมาสำลังติ่งเราจัดลำกลัวสปินตัดไอ้เสกันมงแต่งติ่งยีนำตาลุช้าในมามเข้าลันมูริจคูวันมงาเสียมมีมงจคูชูล้าแสงไว้เสกันมีว่ามงแต่งกัมพูชามงแต่งก็ซาจงอาไอ้แต่ก็ซาดับนี้กัมพูชามงแต่งมการนี้พังเดียมีว่ามงอายมชาสักครึ่งไม่จังมูตังลู่เอ็มเดียจับเลยจังนาคูสุดตันไอ้เสกันเสกันที่ตั้งคนไอ้พังสีจิ้นผิงอ่ะกาตัวมีเพียงมาความงวยนี้ไปบังดันนาอยากรู้เดียเสกันจอมตาพังวังกาสตากรุปรุงไงยาท่ามงตัวติ่งสิริวันนี้ลำงาไอ้คูกลัวสปรนาสมลาครงจะพองคุมิ่งกบพอพองใส่เทียมเรนตรงคู่มุมาดูสีจิ้นผิงอ่ะวันนี้ลำงาไอ้คูกลัวสปรนาลำจินยำเตาพังจินยำสกเรนจินยำเขี้ยมวยนาลำนี้เทียเซียงไออาช่างมงกาอาช่างมาจนมาตุ้งกามีจะสัตว์นี้ทรงจงเชิญลาขั้นสตุปขัดว่ามงแต่งติ่งนาจะพองแพร่พระลำเทียมงตัวรับตัวโมบุงลีพี่ชวนลำสตุปขัดว่ามงจึงชานีแพนทงแต่สักสมฤทธิ์แพนทงแต่นาลำสกเริงขัดว่ากระทุมลำโจทุมลำสตุปไอมีชัวขัดว่าแต่ราจ่าจากคูขึ้นมากรันลำเตาพังขึ้นมากรันลำยันละจังเก้าเร่โดยจากละนาเรียมังคังกบ่าปิมปรูนาลำแพกังกะเตาพังก้อนนาตัวมาดังเรียสลีวันนี้ลำคูมาดังจัวไอคูจึงคารจัดวานาลำแพมกบครัดวาราไองาจุนในจินทันงาไอเดลปรันทะยินนำมงโตกวนมีว่ามงดันจีละครละแง่จะคู่ผู้คำลำชิจันดันวนผ่อมพงนึ่งโตสนิทหลังชนิงคู่ผู้ไอจะพ่องทะดูครงโจเนียมสามปงไอผู้ใจคำไรลำมงจิตกงพันผาจีป้องกิยาวไอผู้คำไรลำอามิวชามีมวยนาดูครงมาซาอยู่ใจคำไอผู้คำไรลำผสมงูไอกีละครละไงจะขู่มาตรงผู้คำไรลำชิจันดันเซดูครงโจเนียมสามป้องไอผู้ใจคำไรลำก่อนชี้ช่องปั้นหนากระเทียดทางในกามารังมลิงก้นนาเมลี่โจนาปมยานดูนาลำยานติ่งปงสามป้องไอฉากกรุเล่ครึมนาดูครงผาจื้อตบสำรวจตาปงเดียมใจลำคมใจเรียกการหลักกระจาไอฉานีและงาไอมงจิตกงพันผาจื้อป้องกิยาไอผู้คำไรลำก่อนมงจิตต้นไอกงพันผาจื้อกระชินตบ้านทองไรเนียสายอยู่ใจป้องไออามิวชาทุ่งไรมาดุนมงจิตพกายุมการลำเนียล้อมงาไออามิวชามีเหมือนนาดูครงมาสายอยู่ใจคำไอผู้คำไรลำก่อนตุลงอามิวชามันกาผาจื้อว่าอามิวชาพุ่นเทียกโลไอจึงสามอามิวชาอูตองกันซุมจึงพออามิวชามันเอาจมก้อเรียกครึ่งทองพระเจ้าเนี่ยล้อมง่ายเดลปรันทะตาเรวันเลียงลำกนาผู้เผียววันเลียงลำลักษณะลำโพตอนไอโมเทียมีอามงเมียมงไหลลำนั้นแต่ดันอามิวมิวขู่จอมโทษสาไอเนียนใจยิ่งงามชาทะครักสตุพังไอมาใส่กุมลาผู้เผียวโมโตลำวันเลียงลำรงแรจอมโทษสาชลัยไอวังชาทะกโลเซผู้เผียววันเลียงลำลักษณะลำลังขัดว่าไอพังกลัวสปรพกาดำพกายุมกามูกลัวพกาดำแค่โมเทียงไอโมดำเรนีแพโมโตลำวันเลียงลำจอมป้องไอคูโทษาไอระดับสังจกขัดวันนาอินนันสินะรงแรงชลัยโมมกามกชินชัมไอคูอายุมาตั้งจู่ไอคูสตาลำชอไอคูกลัวนาครั้งเดียทุ่มมาขัดวันลูนาเรียเดลปรันทานั่งด้วยมาสำลังตีชิงสกงตะบังนำปันอยู่ใจคราลตัวฉันดันในชมูชมดมูช่างเกลีลามิวเชี่ยวจงเดียนกันมเรียทักโลเซเดลังนาชมูชมดมูก็นำปันเพ่มปวดเสดายกงพันผาจีเพ่เกรียมตรงเสดายดูใจคมไอเพ่ละเดียนนาตีชิงนางกะกาหลักเรียดูครองตะกูสดเทียอามิวช่างกงพันผาจีกะจาลำเพ่กำนานานนานซาคำชาใจคมไอกงพันผาจีผู้คำกามูฉลาดขัดวางไอ

จะตามงานเธอคุ้นคุยกันนาสมชลง่ายยาท่านึงตัวชมงานหลังมองให้พาลับโคคำป่วยชี้ช่องปัญหาไม่ตัวมองตัวมองให้กันวางพาลับโคคำตัวบางท่ากลัวใส่มองดันดิ่งชาสกุกันนาดูขัดว่าไอ้ลักษณะจื้อสระพาลับพกากรรมชาพาลับชร้องไอ้สลังเทเดชานาชัวมชานีก็เราจมจบเรนนามองให้พาลับมองให้นำจิ้ม Ngoài cơ gà lạc rê, yu mê rịp ngoài nà dồn rê làm nì, khám sát trẻ mà ai. Mông hai gần vang gò, mông gàn tình nà, phù ra phà lạp rì mê tông mô bọt xà rê. À bà bà rê, phà lạp xuân mô xiên trực khu e, chứ mô ngà trực khu ta ngà. Mì mê quân nà khai tuân e phà lạp xuân, mô môn mô ngà chinh trụ lạc khong ta ngà ngà ai. Gần vang tình lê ninh mì phà lạp trực khu, tuân môn mô lì lạy khá gà lô sạp lô lù, lê ninh mì phà lạp gà trà. ต้นมอมีจันจันกลอสปรอลุงาไอคิงละคองเอคุงกรุนิงทาสักคงมาตัวมองตัวเลี้ยงหัวกันวังทากุมชูแค่ครั้งสระสกรินต้นดูไอจะพันแค่มูมกรรมกลอสปรอจะพันจากมูขู่รินล่าไอจะพันเทียแค่มูกลอสปรอมโนมาสัตลามลีกว่ามาต้นมันน้อยมาสมลังรัจันเว่ลามกลอสปินตัดลุงาไอกันวังติงทากุมชูมูมมาจัดไข่ต้นนา มาต้นมาหน่อยมาสมเนียงตึงยางกรินไอคู่ระจัดว่าง่ายลีกจ้าแค่ชิดตังกัวทำมาจากนาจักคู่ชิมจันอังนามองแตนกัวนาแค่ลีกจ้าเลยแต่กจ้าลังไอลำทักป้าจอยตรากัวกุมชูไข่กลอสโปรลำมากขาดท่าจำลุงง่ายคิงละข้องเอคุณกรุนิงท่ากุมชูแค่มัวมังกรกลอสโปรจะพันกัวต้นเสียมสมมุนจักคู่ดูจังมุขคู่รินไล่ชิดตังกัว ต้นเสียมสมมุนสนิตุนนาแค่มูกลอสโปรมโนก็ยังกติมีริมจัดวันสมตุนาแต่ง่ายมองดันแค่มูกระทองทอมโมดัมนันไอแค่มูสัตว์ลวดแพร่พรั่นลำกุขันนาเจลูไอชะตากรุปรลงไงยาชนะเดียตัวเชียงมงาดูยังมองดันติงยินนำตาลุชาแนมามเข้าลันมูริจคูวันมงาเสียมีมนจคูชูลาเก้านา ชูล่าจะพันกัวทำจะนาคุ้มจะกระทอกมันกรุอ่างง่ายมงดันก็เสียงกันระยูคังมุกันตึงคงทับเนียนเดลปรันทาอาลียามานีเทียเซียงไอมงดันมาใส่ชิดตังพงมีสปราดันไอระยังมุนกับไอกระสุบไรดัดหลังอาลียามาโมตัวมานีลังนาจงสังแรงกงไอมานีตันุสงกวนช่างเรียลำนีเทียเซียงขันนามากาลำล้มโลกขู่อาลียามานีอาวันที่ลำเพ เมื่อกบยังขัดว่าง่ายมีว่ามงดันไม่กันมาจิ้มไข่ดับกาจุมชาลิงเจียนโปรลงไงยาถาจนไออเมริกามงดันนี่ชะตาอาจังเรียนเรียงาดำนาอเมริกามงดันนาตราเทียทุกขัวไอซิงว่าสื่อทองดับสื่อกรรมชาเนเพมองมาสารลำขู่ติปันไอมีว่ามงดันก่อนเดลำเพกังกะหนึ่งคำไออเมริกามงดันนี่ก่อนละข้อมือกาสื่อกรรมมดับนี่มังคังเทียเซียงนามีครึ่มต้นไอลำ ไอ้กรังเรชตุบขัดมารันนะชมูชมัดลำเทียนนันมีว่ามงดันสื่อกรรมชาเนอเมริกามงดันท่ายูยูนาคูโมทามงาปราไอตราเทียทุกข์ขอไออักขังอาญาเพชงกบยาราไองาไอมีว่ามงดันกัมพูชามงดันก็ซาตุงงาไอแต่ก็ซาดับนี่โปรลงไงยาท่าสิสปรันนะจุนไอแต่ก็ซาดับนี่ก็กัมพูชามงดันนี่เพชเดลปรัน มีว่ามงดันอายมชาใส่เก้าครึ่งไม่จังโมตั้งลู่เอ็มเดียจับสปรอนาคูชิดตุขัดว่าแซงง่ามาไอชื่อกาถาจุนไอชื่อตามงานเทยสมชยาถากัมพูชามงดันจินเบียมิโกมีว่ามงมชาอ่ะมวยมังลุงไงมงง่าไอมีว่ามงดันกัมพูชามงดันโกซาจุงง่าไอแต่ก็ซาตับนี่โกเดลัมเพ่เกรย์อัชลันนาแต่ฉลนนันกัมพูชามงดันเปลิกนีพังเดีย จังสัตว์ล้วนสัญญาไอทะเลนนากัมพูชามงดันนี่จังโมนเดลาวลาจับสปรอนาคูมงโนชิดตันมราชุนเทียมชาเพตั้งลู่เอ็มเดียคันริมมชาสัตว์เอมราชุนมชาเพอาจารย์อาวะตำโจนนามีอมงอายมชาเนียสักสมรีสุกันสิลิวันนิลำเพไอกรังเรชงกบยานาคูจนสปรอตเซกัมพูชามงดันเสียงรุ่งตับนี่ก่อนเดลำเพแกรอาชังลันนา จังโมเพตั้งดูเอ็มดีจับประจังครับว่าง่ายง่ามาไออเมริกามงดันกุมสัมกัมเทหลังผู้โปรลงไงยาท่าอเมริกามงดันเช่นสปอยพกาตับนี้ชื่อก็ชื่อกาสังกาไล

จะอยากลากูกาจะลาดูชิดมาเลยงากาลิจะฮีกาเขมีลิโคอยู่ลิโคชิดจุเลทัชโชจิมเวปามีกาเกอวิอยู่

sayujai mbong ai amyusha thunglai mutun mongje phaga yumka lamni lamnga ai amyusha mima na tu khrum sayujai khom ai bu khomlai lamgo tulung amyusha manka phaji wa amyusha phunthe glo ai jing sama amyusha u tong kensum jing pho amyusha manaw zumgo re khung thong phaji ni lamnga ai Ndel Brantha Tare Wanliang Lam Kona Phu Phya Wanliang Lam Laksan Lai Lam Phu Don Ai Mo Thie Mia Mong Mia Mong Lai Lam Nan Tadan Amiu Miu Khu Jom Tho Sa Ai Nyan Zai Yingam Sha Tha Kraksh Tu Phang Ai Masat Kum La Phu Phya Mo Do Lam Wanliang Lam Rung Rai Jom Tho Sa Shlai Ai Wang Sha Tha Glo Sai Phu Phya Wanliang Lam Laksan Lai Lam Lang Khat Wa Ai Phang Glo Shprom Phaka Dam Phaka Yum Ka Mo Glo Phaka Dam Kemu Tia Siang Ai Modam, Reni Pe Modo Lam, Wanyang Lam, Jumpong Ai Ku, Tosa Elita Sakjo Kratwan Na, Inan Sina Rung Renshlai Momagam, Kachin Sham Ai Ku, Ajumadang Zu Ai Ku, Sita Lam Shaw Ai Ku, Glona Krang De, Tushma Kratwan Luna Re. Indelebranta Nungto Musum Lang, Di Ching Shikong Dabang, Nampan Yu Jai Kraludo Shjen Danesh Mushmat Mo. Sangali Lamyo, Xiao Zhong Dian, Gamaria Ta Glossay. Ndelang Nash Mushmat Mogo, Nampan Pet Mboshadai, Gung Pan Paji Pet Grim Dong Shadai, Du Jai Kom A Pet Ladian Na, Di Ching Nang Gaga Lagre, Du Krong Dugu Sotie, Amusha Gung Pan Paji Gajalam Pet Gam Na, Nan Nan Sa Kam Sha Jai Kom A Gung Pan Paji Bukum Gamo, Shilak Kratwanga A. จะตามงานเธอคุณคุยกันนะสมชลงานยาท่านังโดชมงานหลังมองให้พาลับโคคำป่วยชิช่องปั้นหนามาตุมองโดมองให้กันวางพาลับโคคำตะบังท่ากลัวใส่มองแต่ดิ่งชาสกุกันนะดูขัดว่าไอ้ลักษณะจืดสระพาลับพกากรรมชาพาลับชร้องไอ้สลังเทียเดชานาชัวมชานีก็เราจมจบเรนนะมองให้พาลับมองให้นำจิม เมื่อกะกะลักเรียยูมริมงวยนาจนเรลัมนี้คำชาเจมาไอมงให้กันวังกอมงกันติงนาพัวรพาลับกรีมตงปวดชราเรียอปาอปาเรียพาลับซุนโมเซียนจุคูเอคิมงาจุคูจางาเมียมวยกวนนาแค่ต้นเอพาลับซุนโมมนมงาคิงกรุละข้องจางางาไอกันวังติงละนิงมีพาลับจุครอต้วนมนมะลีไลคราโกลชปรอลูละนิงมีพาลับกระจา Tuan mo mi jan jan glosh bro lu nga ai. Tiong kong e kung gru ning ta, sa kung mo do mong do liang ho gan wang ta, gom shu kai krang shira shkren ton lu ai Japan. Kai mo magam glosh bro Japan, jang mo ku rin la ai Japan tie, kai mo glosh bro manu masat lam mali go, ma dut manoy masum lang ro jan, mo ai lam glosh bin dat lu nga ai. Gan wang ting ta gom shu, mo mo ma zat kai ton na, มาต้นมาหน่อยมาสมเนียงตึงยางกรินไอคูระจัดว่างไอลีกระจาแค่ชิดตังกัวทำมาจากนาจักคูชิมจันอังนามองแตงกัวนาแค่ลีกระจาแล้วแต่กระจาลังไอลำทักป้าจ่อไอตรากัวกุมชูไข่กลัวสเปรอะลำมากขาดท่าจำดูงาไอเคียงละข้องไอคุณกรุ่นิงท่ากุมชูแค่โมมังกรกลัวสเปรอะจะพันกัวต้นเสียมสมมุนจักคูดูจังมุ่งคูรินไลชิดตังกัว ต้นเสียมสมมุนสนิตุนนาแค่มูกลอชโปรมโนก็ยังกระดิมีริมจัดวันสมตุนาแตงไอมองดันแค่มูกระทองทอมโมดัมนันไอแค่มูสัตว์ลวดแพร่พรั่นลำกุขันนาเจลูไอชะตากรุปรลงไงยาชนะเดียตัวเชียงมงาดูยังมองดันติงยินนำตาลุชาแนมามเข้าลันมูริจคูวันมงาเสียมีมนจคูชูลาเก้านา ชูลาจะพันกว่าทำจะนาคุณจะกระทอกมันกรุอังไงมงดันก็เสียงกันร่ายอยู่คำมุกันตึงคงดับเนี่ยเดลปรันท่าอาลียามานีเทียเสียงไอมงดันมาใส่ชิดตังพงมีสปราดันไอระยังมุนกับไอกระสุบไรดัดหลังอาลียามาโมดัวมานีลังนาจงสังแรงกุงไอมานีตันุสุงกวนช่างเรียลำนี้เทียเสียงขันนามากาลำล้มล็อกขู่อาลียามานีอาวนฮิลำเพ มกบยาครัดว่าง่ายมีว่ามงดันไม่กันมาจิ้มไข่ดับกาจุมชาลิงเจียนโปรลงไงยาท่าจนไออเมริกามงดันนี้ชะตาอาจารย์เรียนเรียงาดำนาอเมริกามงดันนาตราเทียทุกขัวไอซิงฮวันสืบทองดับสืบกรรมชาเนียเพ่มงมส

0: 那都是不应急听嘛挂接受点莫挂父母嘛的挂的吃哇在路子嘞
1: 红开心爬山云南不料比亚莫干带提醒放好感动内容发电为了高山美
2: 红海爱心爬山云南不料比亚莫干带提醒放好感动内容发电为了高山美
3: ผู้ฟังทั้งหลายขอแนะนำข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เผยออกในมีอยู่ในสื่อพิมพ์พร้อมโจการเหตุสังสวัสดีตั้งเส้นอยู่ในเมืองเสียยกพรมยินดีเส้นเผยออกสินตั้งการเหนือรอผ่อตั้งธรรมจัดเขาขอบเดียนปาไว้หนีผ่าสาสามสินตั้งละท่าตั้งตาลี่ทั้งอยู่หลีปอดผู้เผียวคนไม่เถินละท่าได้ไต่เดียวปีนี้เดือนหนึ่งถึงเดือนสามวัตถุการเวกซักดีเวงเมืองเสได้หมั่นเว้นอีกทำไรมา12ปัญหาเจ้ายกพรมปยาการกาคล้ายลาเมืองหายปังถุนสิบหาการเปียงอ๋อยอีแรงโคพักกดถึงอีกทำไรมา32ตั้งพัดเอ็ดเปรสเซลข่าวมือน้อยยำฮอนเก่าปั้นหาหอย19หมื่นมู่ราชตุทาลงพัดเอ็ดทรงโกตั้งอยู่พัดเอ็ดคำเห็นตัวอยู่เหือพัดเอ็ดคำเห็นออกแห้งสาเจ็ดกักการภัยอัศรอนพัดเอ็ดทรงโกจ่อขาแฮมนั้นไม่เดี๋ยวกอยฟังคะแนนข่าวสารใหม่แคมทีและนักรอคำหนึ่งอยู่ในสื่อพิมพ์พัมโซการที่สั่งสวัสดีตั้งเส้นเวียงมังเสียของพัมคณะว่าที่ได้ทำเพียนเคยตามใช้ความการสีเนื้อใหญ่นักและกล้องจ้าใหญ่นักแห่งสี่จิ้มพินทรงสูจีโดยการเหตุสังสวัสดีการเหตุฟังพอน้อยจิงโผดการเพียภัยขำนับเคยตามการขำคอพัมโซตั้งพัดเตียแจกไว้และการขึ้นฟ้องในเส้นเว่ยขัดแข้งเอาไผ่เมืองปินการนักเลิศเปินชีวิตปินการนักเลิศเปินเหฟังเลลาเฟียดการเคจ่าไปตามดีเตนนะคาแข้งเหฟังผ่านกักปอเกิดจองการลงเอาการสวัสดีนำจังสูงมาหักษาการปลูกเนื่องไปตามนำดีสูงเมื่อโดนอินันเซนอยู่ในเพซ้อนการเหนือรอผ่อตั้งจงโกหันเพอการสินตั้งไปดินรอผ่อตั้งธรรมจัดเขาขอบเดนปาวินีภาษาสามสินสินตั้งดินรอผ่อตั้งธรรมจัดนี่เป็นตั้งป่าใหม่เมืองควอน12ปันหน้าไปถึงบาดเมืองมวนไม่สถาบไม่รีเซสานสองนี่ปินสินตั้งขอขอบเดียนไปดินรอผ่อตั้งสามนี่ปินสินตั้งไปดินรอผ่อตั้งป้าวินีภาษาตูลงภาษาว่าภาษาไตภาษาจิ้มโผฟงนี่เมื่อโดนตั้งละท่าตั้งตาดีปองถึงอยู่หลีปอดผู้เผาคนไม่เถินละท่าได้ไต่เตี้ยวปีนี้ดันหนึ่งถึงดันสามหวาทุกการเวกซักตีเวียงเมืองเสแต่มันเว้นอีกจำไหนมาเมื่อโดนพอมปยาผ่อต้องดองใหม่บล็อกม่อนบันเมืองรับเปี่ยงสูงตีตีฉินปังถนสามอยู่ตีเชี่ยวทรงเตียนเสินเชียงกะลิลาสือหันยกเฮ็ดดันหาลูกออกเศร้าเก่าคำถึงสามสิบเอ็ดคำพอมปยากาคล้ายลาเมืองไฮปังถนสิผาอยู่ตีกลางหงลงคล้ายลาเมืองไฮจื้อเจ้าภาษาไต่สิบสองปานาหันยกเฮ็ดมีสลาจอนจาหน้าขากุ้นหูจับปอกาคล้ายลาผู้หักหุ้มลาและจุ่มร้ายที่บาดเมืองหันสะสมกันเข้าหูเริงการต่างที่ลาเมืองไฮเมืองไฮเสียนนี่เป็นตีแก่นใจลาผู้เอ้อนรกนั้นมีสนลาเก่าสิบหมื่นหาปั้นเก่าหอยหมู่ไปก็ลาเก่าห้าหมื่นหกปั้นสองหอยหมู่ตั้งเสียนนำสังเยลาปีได้หอดถึงลงสี่หมื่นตนลาจาดีปีไหนนำสังหอดถึงหมื่นตนปีสองปั้นปลายสหกโตการผูกอ่อยล่ำตีแรงโคเสียนในไต่ข้องเจ้าพักกดถึงอีกทำไรมาสามสองตั้งเสียนหน้าเต๋อผูกอ่อยล่ำหอดถึงเปียดหมื่นมู่ตามกันสามปีมันเว้นอีกทำไรมาปีสองปั้นปลายสหกโตนำสังอ่อยล่ำยันสอนต้องลงพลสามชิ้นก่อนหมื่นตนได้อีกอ้อย37หมื่นตนนำสั่งกันเงินจะหอดถึงโกดแย่นปลายนับตามนงเย็นนงสนปู่ปงเพเรื่องการให้หน้าไหมหอดถึงเดินฮกรอคำหนึ่งหล่าเลี้ยงนาลีหาตาตั้งพัดเกตประเดศเสาไดเข้ามือนอยยำฮอนเก่าปั้นหาหอยชิบเก่าเหมือนมู่การเสาไดหอดถึงหอยปูนไดสอบเปียกปูนปลายศูนย์หกนับจับตู่ตาลงพัดเกตทรงโกตั้งอยู่พัดเกตคำเห็นวันคำหนึ่งเผาเขาสารมาตัวอยู่เหือพระเดชคำเห็นออกแห้งสาเจ็ดกักการพายาสตรอนพระเดชทรงโกเมื่อโดนโซขาแฮม

0: คำเห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความกึดสีจิงพิงสีจิงพิงจงสุจีปี2018โตเดินหนึ่งหล่อสาวคำเมื่อไปสุนาฮันตาโต代表干部จุ่มไลตีจืดเสียนภาษาตุลงภาษาหนูกงซันในหนูเจียงโจวยินันเซินหันเผอกำปะขนนักจีออกภาษาตุลงและภาษาหน่วยเจออื่นมาเดียวได้เปลี่ยนใกล้มาลงไลนี่ก็บอกเสียงแล้วพัติปัญญาเสหวยสุหีอันมีเรื่องเพิ่งสงโกมีตีตาดีไฟการทำไปอ้อนหนายังนักแห้งไฟเขาได้ได้พี่ไข่ตาดีพัติพัติเท่าไปเบาขาดเหตุดีกันกึดป้องไปเบาขาดพักก็ถึงหือตังไลหังมีปิ้นดีไปพบจอดภาษาไหนก็จุยอมเบาใด
1: ตีก้อนโถไถกูก่อนครับยกโย่ขวอยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมนังงามไฟฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนบ่อน
0: ตีก้อนโถไถกูก่อนครับยกโย่ขวอยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมนังงามไฟฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนบ่อนเมทักผู้ฟังต่างไลเซาซาดีอยู่ได้กินฟันผู้ขาเป็นกองฉันอยู่ในเวลาเผากำคับกำโซบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมุ่นวันต่อใจนั้นเผาคือทางไลฟังในกำคับคับว่าเบามีไพก็เคยเสียใจมือก่อนเบาว่าไพก็เคยเสียใจกำหนึ่งอย่าถามมองใจหือปั้นแหงใจตัวเก่าหือได้เตียวไปเตียวไปมือวันต่างหนาหือได้เฮ็ดไปเฮ็ดไปมือต่างหนาเมื่อมีกังขึ้นมันก็กึ๋งจังมีกังวันเมื่อมีติมืดมันก็หักจังมีติเจียงมีวันตกใจมันก็หักจังมีวันซุ้มใจเดี๋ยวก้อยฟังกำครับอย่าถ่าเสียใจ

ตุ่นหมาก้อยฟังก่ำครับด็อกใหม่ปิ้นอีซ้อมครับในกำคับครับว่าน้องนางเมินดอกใหม่อันขี้ไว้เดี้ยงของไส้งามมีเมียงผึ่งมาต้อมเอาไอ้หอมแล้วก็บินไปอย่าหือน้องมองใจอยู่กุ่นเดียวเบาจังเยิ่มได้โซฮากุ่นฮักเตฮักนางเตมาเข้าใจนางโซมาก็บ่หึงเบามีไผฮักมันสักกุ่นอย่าหือนางเสียใจอยู่กุ่นเดียวเฮ็ดซื่ออยู่ได้ก้อยฟังกำครับ

恨你在能有心能能破动刀谁和有梦法多在比在地能相拉大家光塔能有心能滚丢后给能有心能了问你骚生来保安马多在比能心能为塔大家光塔น้องเสียงหลาก็เบามากไว้ฟังกรรมครับความฮักหิมน้อง

0: ในมาปมน้องก็เป็นเดนาบุญปีจักในแอปหักน้องก็เป็นเดนาบุญปีมีปีจักเอาของหักของเราฟังไว้ในอกเฟียดไว้ในใจ
1: ยินดีที่เจอนี้ได้มาพบหันกันหางเฮามีนําของเป็นสักขีหูหันไว10,000 ปีหักเฮาบ่จางหายละ

0: เมทักผู้ฟังต่างหลายปอกนี้เผียวกำคับกำโซก็ถึงตินหนียินดีกับต่างและหับฝั่งปอกหนาก้อยหัน
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 那好科普之旅，
4: 正破价铁五千十块，
3: 当代十三八呐，
4: 你苏我在乎，
5: 广播涵盖不同，
1: 不同的语言，传递同一个声音。
2: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。

0: 那都是不，应急天马挂结束点，莫挂父母妈的挂的吃哇，再落日嘞。
1: 奉陪爱心，怕啥困难？为了为阿妈干代提醒，放好干农，内农发电，为了搞山美。
2: 奉陪爱心，怕啥困难？为了为阿妈干代提醒，放好干农，内农发电，为了搞山美。
3: ผู้ฟังทั้งหลายขอแนะนำข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เพียงนี้อยู่ในสื่อพิมพ์พร้อมโจการเห็นสังสวัสดีตั้งเส้นอยู่ในเมืองเสียยกพร้อมอีนันเส้นเพียงสินตั้งการเห็นล้อผอตั้งธรรมจัดเขาขอบเดียนปาไว้หนีผ่าสาสามสินตั้งละท่าตั้งตาลีทั้งอยู่หลีปอดผู้เพียงคนไม่เถื่อนละท่าได้ใจเดียวปีนี้เดือนหนึ่งถึงเดือนสามวัตถุการเวทจักตีเวงเมืองเสได้หมั่นเว้นอีกเท่าไรมา12ปัญหาเจ้ายกพรมปยาการกาคายลาเมืองไฮปังถึงสิบหาการแปลงอ้อยตีแรงโคพักกดถึงอีกเท่าไรมา32ตั้งพัดเอ็ดเปรสเซลข่าวมือน้อยยำฮอนก่อปั้นหาหอย19หมื่นมู่ราชตุทาลงพระเดชทรงโกตั้งอยู่พระเดชคำเห็นจนอยู่เหือพระเดชคำเห็นออกแห่งสาเจ็ดกักการภัยอัศรอนพระเดชทรงโกจ่อขาแฮมนั้นบ่ได้กวยฟังคณะข่าวสารใหม่แคมถีและทักรอคำหนึ่งอยู่ในสื่อพิมพ์พัมโจการที่สั่งสวัสดีตั้งเส้นเวียงมังเสียของพัมชนักว่าที่ได้ทำเพียนเคยตามใช้ความการสีเนื้อใหญ่นักและกล้องซ้ายใหญ่นักแห่งสี